0: ในพระเยซูเหลืองในเบื้องล่างและอยู่หลังเบื้องซ้อมชวนสิ่งพ่อพักประกาศนิ่งเชียงของชุมตอนในจอหลังเบื้องซ้อมของชูก็เลยบอกเกิดกับแม่มาริยาสิ่งทุกเรื่องใหญ่พักประกาศนิ่งเลยก่อนดำสงจอมตัวลุยนิ่งเลยผู้ข้างด้วยหลักจะหอบเกินไปในวิชูวิหลังเบื้องซ้อมของชูสิ่งร้อยเท่านี้นิ่งเลยก่อนดำน้ำจีนจอมเตอร์บาร์ริวเชียสีแก้มาคุยทุกลักกระดูกของดาสุเอเมเกนเมเชยบอกเมสักยุบของจะเด่นซึ่งเป็นนี่เงยดาวองไปความตะเวนนี่เงยนำเช่นเดียวไปลงนำลูทั้งนี่เงยมักที่กำแบกนาฬีมาคงทุกแม่งฉันยามนาวเพราะแห่งช่วยหยุดเนื้อชนนี่แหละนี่เงยมักแบกปุ่มพื้นแบกตำพันแบกจงการแบกตัวเก่งนี่กำแบกมาทุกแม่งไม่ว่าไม่อีกความติดบกกูดันบ่อไปชุดวันแข่งขวานนายสิ้นชุดดวงจับเล็กที่เหลือดาวองแบกตัดดวงจับเล็กที่ไม่พึงแต่ชักตะโพนมาบังหมอมาเชื่อหลังและชุดชูชุดวันสิ้นเจริญชูยิ่งจะเด่นดังสั่นลึกความเด็ดดวงเพราะลิ้นทันลิ้นจีวิบากชอบเดือดระมีเหลือเงาวิบากเหลือที่บางเส้นดาววิบากแข่งชักปวดหลังชุดเล็กมาไม่เท็จติดเนื้อชิ้นเดียวที่กับพ่อชอบเดือดปวดดังเราคัดก็ยิ่งด้วยตอนเด็กวิเกือบวิญญาที่บอกแม่มังคายดังเราลังบิดให้มีข้อพันแดงซึ่งจะเดือดแม่ชอนคนวุ่นที่เหนื่อยบีลำอันทักบาทมัวมันกู้ล้มมันเนิบเนินจงชักซึ่งจะห่อก็เดือดเกลียดจานเนิบเดือดสมบูรณ์ปกสมแห่งฐานแย่ๆขึ้นที่เหนื่อยจากเราเดินที่เอ็มที่มีบีต่อเดินที่เหนื่อยผู้หรือบีต่อแห่งจองกับญาติเองซึ่งช่วยตัวเองที่เหนื่อยสักทีหนึ่งเวทสักทีบางโมสักทีฝ่อฝนที่เหนื่อยจากพ่อเอื้อเกิดความตัวผู้ญาติเองแบบนึกงานซึ่งจะหุ่นเซอร์ก่อนเป็นของเงินเป็นความทัดทุกแนวที่เหนื่อยดังสงจังหวนเศร้าเราทัดเกาะช้ำหนักบีบทัดบาดบีบทัดติ่งบีบทัดเงียบบีบทัดหลักที่เหนื่อยท่านช่วงแผ่นขวานายชิ้นชู้ก็เลยบอกเกิดผัวแม่มาเรียชื่อแหล่งชดประกาศที่เหนื่อยเชียมชุกอดีบาดชิ้นชู้ชุกแหล่งจอยจีเอ็มยินเย็นชาบาดก้อนบาดแท่งทัน
1: อามีน
0: คือเชียมเยาว์ประเวณกับผู้ชดชู้ดักคิดพุ่งmỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và lặng dương lòng thương xót của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và lặng dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy.vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.